ันเออลับลาจะเด็กลิงลาวลาติพิมพ์โผไปฝึกเลี้ยงลำเฮาโกปกขันสิบซึ่งจำเมื่อกี้จึงจำจำอย่างบุกิงจงฟุ้งยำก็เหลงเย็บปุ้ยเย็บเต้ารุ่นจึงหลบเหลียงเด็กอ่านเช่นอุศิกดีตามปอกใช้จงจงสำรวยเบิร์นคิงในจับพักกุยฟันจงเบลาออกใส่เบิร์นจีก้มบุกิงลมเร็ววุ่ยหิมหลังเบิร์นปากงกงตาโลตั้งปันเลวเสือยันชิกิงโตยจงฟ้าหลัดจังหมิ่งงงจิ้มตาคุ้นกิงลุ่นเทงกังผักจิ้วจะอยู่จุกผงหงซินกันกุยจงว่าจะมันกุ้งกุ๊กตาโลก้าท้องอันจีฟ้าซึ่งกวนขุยติงฝึกกิ้งหุยโคยามเอาตามวุ่ยใช้กู้ยันปนในจิ้มยงตาโลจงใส่ฟื้นก้าท้องหุดตงเฮงยันฝนในยาวชี้เฮงตาในติงเหลากุกจำวุ่ยขุยติงชี้ฟงอัดท้องเฮงจึงเปิดชนฟาดเจ็กเปลี่ยนฝุ่ยฟ้าเส้นใส่กู้ชี้เลยเฮงวุ่ยจำสวยก้าท้องวุ่ยฟาดยี่ก็ยันฟ้าก้าท้องใส่กู้จิ้มตาเจเอาสิงตามซึ่งอึ่งเจียมเมื่อกินตาข้าส่วนการปิ้นปันวุ่ยฟาดจิ้งกุยเจียงอู่หันด้วยอันเชียงกาเก่งเก่ากงหลบฝนเด็กคุ้นเก่งตายเก่งฝนในเสียงวุ่ยวุ่ยหิมดีโหลทิ้นเองปังวุ่ยยาวเศร้าจุดคุยจักของซีนจุกหลาอันจีนฝุ่นซีนจังในให้เมื่อกินใช้อันจีนต้องเหยิงนายอ๋อถึงจุ้งปังยาวเอลิงอยู่เป็นลงอันจางอยู่ป๋อเป้าจะเว่ยมึงป๋อเป้าต่างหันเลยกุยสามฝันเลยจะยำพิ้นยับป๋อยำหงจิงคำเท่มึงเสาไหลผู้หญิงกุยจกเสาไหลลงอันกุ้งป๋อติ่งที่ตาย FM เอลิงอยู่เต็มเปี๊ยดกุยถาเกจิมหมอกใจหอยตายแก่หน่อยเราหน่อยเด็กทิ้นหอยยี่เป้าง้อหน่อยทิ้นหอยจิงขวางลงอันเด็กจงหอยจินจันหอยพินดองฟงอยู่เจ็ดสามแคบจุ้ยไตอันโตอยู่สิบร้อยโตจู่กาอันโตอยู่สิบเอ็ดโตกู้เจ้าเวตาแก่ป๋อป้าไปยำง้อหน่อยทิ้นหอยจิงขวางลงอันเด็กจงหอยจินจันหอยพินดองฟงอยู่เจ็ดสามแคบจุ้ยไตอันโตอยู่สิบร้อยโตจู่กาอันโตอยู่สิบเอ็ดโตคำเสียเหล่าไหลใจหอย